0: chualo. Hermano naya, hermana naya, na conteo ha radio RTG na wana kids hundo way. Mayuchinan kots anan tem anda yana kiolo mankana chualo. Minka luana makan on nunta na kiolo. Naki programa naya lua na to nyumta. Naki tsun yantu municipio na tsun do way. Tonin Joan I tsun na kulin mai nyumta. Tsun wa den a na wit na chakwe. Tsun na ngwa nange tsia nange Joan I tsun na alku na kol a tsia na alfarería. Himanti chiquets ya wa na litsa ani kwitsa na miuchi ho na de sa wit na ho chuan I nun chu na wit na ho nange ku nin ki ho na matsatsia na carpintería min tsame na ke o chu ku ten ditsia wa kwitsa na ejemplo nan ya tsana tsotsa hi chindan ko matsatsa tsia shawa haya salwahu nansenle chui historia na na kiola na kuenta o na ki programa naya na to nyumta.
1: Nyonda. La suena, la suena, yo, Ignacio de los Santos, en Yorubi. Ranas, suena, ta matzacha me fue. Fue, ta buen día, ten co día, dengue, ta tzacha na, lo ni, na, de que han dejo, de te que buen día, na, que hace ta tzacha na, carpintero, me. Manal hola que se me se yo ya la ya da te tu no de no se anda no me nace na ta se na se me na dengue dengue ta se pues ya cruena la hito la mano ta na pues na pues na ta son son tío no su le lo na no su le me sa do lo de cama te te no al vez al vez una de sa de que no sa ma te no da Pues un saca me quina, suerte, coya, güey, un saca, me cuen, un saca, güey, tío, no, tú así, pues un sami chaval, pues en la llanza, pues san, ya no te hacen, ya lo hago, o mala tato, güey, sasi, tato, sasi, ya no, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ตะนาตะตะซาจังกุตโตเซมาเตตะวิตะวิโลยาจังมะซาโนเตจะเมนะมะเซมะเตเจนะนังเกติเคลนเตนะลวยนอลวาลเวซองกุซาลวาลเวซองปวยเอาซอมดาชินซายานซาตะนาเมนะติติกุซาชิวะมะเซมะซัมนาซาลิเรนะมะควยลิเรนะกิชเคนะติมะเซตะซาตะซาตะซาเมเซซอจาเมเซปวยละนะกะนานยะกะลาจะซุงมา สะซนเตนุจังนะนะยานซะจังเมยาซุนจองเมกวนันจองซะยาซานะยอนมายุเจซะซนเตนุมาร์กะนะนะตะจองนะนะซะซินอะโจยานซันนะยาระยาตะนะจองเตซะซนโนมุนโนเลซะเมนะเกดานิซะจาตะนะเกตะนะเมกุยนะเกฮันโซติยาลุนะซินกิยาคุลุยจามะซะโฮซินปิตองนะเตอันจุซะ สะซนเตจานะซานะเวซุนอะนะซุนกุยกุยเมซาเวซุนกุยดูอะซอนดะซาอะนะเวซุนกุยตุกะซอร์ตะลุลาเซนะรุเปรุซอเมซิยูยานซาจานซาตะมาเตตยาซานอเมโนตะนะนะกุเรนะกุนเจอตะบิยาเรเวนะเมซาเรบิยาเรมะติโอยานซาเฮนอนลานาลุเวนะกุนนะกุลานะนันเจปิโลตะชะเนดิโฮมันดิมะเตกเว เนี่ยยานซ่าตักกูนี่กูเลยด่วนซ่อนี่สิยานซ่าตักกูนี่กูเลยด่วนซ่อนี่สิยานซ่าตักกูนี่กูเลยด่วนซ่อนี่สิยานซ่าตักกูนี่กูเลยด่วนซ่อนี่สิยานซ่าตักกูนี่กูเลยด่วนซ่อนี่สิยานซ่าตักกูนี่กูเลยด่วนซ่อนี่สิยานซ่าตักกูนี่กูเลยด่วนซ่อนี่สิยานซ่าตักกูนี่กูเลยด่วนซ่อนี่สิยานซ่าตักกูนี่กูเลยด่วนซ่อนี่สิยานซ่าตักกูนี่กูเลยด่วนซ่อนี่สิยานซ่าตักกูนี่กูเลยด่วนซ่อนี่สิยานซ่าตักกูนี่กูเลยด่วนซ่อนี่สิยานซ่า na chiu da karu da maskara na ka chan da he ka so na na ka we na ngwe chiu ma jo ya ta ma sin sa ta zon sa che sin na wa ki chiu da no hong ha no ta ta ka ni ka yo so la no chiu so ka ta ma sin sa ma sin na chiu chiu da ta hu na ya ha ta zo sin ho we ta me na ni kin da wen de da ho sin la zang han kin zan ta da ku chan ni na sin na kin zan na go ta to ro gan na ma sin da ze na na
0: Nato Nyonda. Kiat wayo, anaya, na kun kiayo tri ho. Espacio nayo na kun deyo ha. Na ki programa naya, lua nato nyonda. Na kun tazi son in a. Na kun deha ten kuishwe. Chushi na kun doya. Ho, tiawa. Tiana carpintero.